ลุ่มยาชูเนี่ยก็ปอดเนี่ยมีใจเนี่ยมีนุ่มใหญ่มีสระสมุขคนตัวยันบุ้มเปย์เอ็นกี้มาอยู่ในฟิอาส่งเปย์ฟอนี่อาส่งฟอนด้าว่ามีอะไรมั่วว่ามีอะไรมั่วปะปะปะปะปะปะปะมั่วมั่วไปเองค่ะว่ามีจีน่าส่งเปย์ฟอนี่อาส่งฟอนดีดีอาสักคนนี้ว่ามั่วมีอะไรจีน่าพร้อมพริกพริกว่ามีอะไรมั่วปะปะปะปะปะปะปะมั่วฟอนี่ยันชูเนี่ยก็ปอดซะบาคุปัสอาไปเดี๋ยวส่วนยันมีหุ่นกี้อาส่งบาคุปัสปัสสันมายันมีหุ่นกี้อาส่งบุ้มไปเทมุวันนี้ยังขวายหาเอวยาสิครับว่าเบ็ดมาตุสานอยู่นู่นทุ่มไปยังไม่หงุดหงิดอ่ะส่วนยังบ่มไปเทรย์มุสานอยู่นู่นเดี๋ยวที่ทางขวานับบางคุ้มสานเป็นไป